0: มังราตาละมีกัน
1: นังนังนังจับให้กันเลยนังนังก็ตัวทุเด็กมึงมันก็ไ
0: อ้อิสอิสโอ้ทุเด็กพี่รอทุเด็กพี่รอการีทุเอ็งงานกับซาลีนวะพะมึงจะปักปุ่นนั่นแหละก็
2: อีมาบัวบาดงังบินัวงาชายจูใจชูนันทกตุนะเยนะขาละตุนเล่มิบะบัวบาดงังบินโ
0: นตเมอูนาปาปุมะชิกิมิซังจังไกกานะพะงิยะ
1: มะชิลินะปิเชมะจินะสุทีวิชุกกะรินะนะมะชิบะบัวชิเดบะมะยังเรนเซจตุปะชนะ
0: เอียว
1: นะมะเว
0: โ
1: บ
0: ยมะชิเล
1: กัมโดเวไ
0: ค
1: ไนฮาเลชูโ
0: ดมะชิเล
1: ชูโดมะชิบะชูโดนะ
0: อิจาบะนังนานากะเลดิชอยกะชิบะตะเรไลโรไลโรจักกิเกไอจักกิ
2: ไม่เลยไม่เลยอีมากระไรจะกระโดดหนูจะขี้หนูจะขี้หนูมา
0: ดูได้ไปจ้าไม่ใช่กระไรจะเอาหรอไปเลยกระโดด
2: อีมา
0: ไปเลย
2: มาจะขี้หนู
0: อีมากระไรกินหนูควงตะกัวลิสิบุเจ็ดท่าตัวท่าตัว
2: อีมา
0: ท่าตัวสิ
2: อีมา
0: ท่าตัวเนี่ย
2: อีมานั่งจะกระก็ไอ้คุยดีกระไรดีจริงจะจับทงกันเนี่ยจับล้ามันจะชี้ดูเลยงาชายชูปุ๊กทันจ้าเดียอีมาอีมาอีมาจะขี้หนูอีมา
1: อ
2: ีมาก
1: ระไรจะไม่ได้ให้นั่งน้ำมันบริโภคหรือเปล่าทุกขีนุนี่น้องบ่
2: อิม่าจักขีนุอิม่าจักขีนุอิม่า

ตอนนี้ป้าไปแม่มาจีก็เลยเดะเป็นนี่ลุงนิ่งกี่อีโต้เดะเลยลิ้วฟอกเดะเลยมิวสิกก็จงเสร็จละส่วนนิ่งเก่งได้กระอาจารย์แอนจนาธันที่สองน่าเป็นมาเมดาเซ่

กระตังตะเขาอาใจกะใหม่กรานครเครยเฮาเล่าเครยตนสนเท่าใหม่ลูทันหนุลงดติคองไม่รู้ตะไตหนุนี่ตะกะปะวงไม่นนเลยตะแมงล่องเฮดควอเตอร์เครยเคนเนดีกะใหม่ลุงกานนิ่งตังเปาคะนี้กะปะไม่ไหว

0: ซโอซิดาตาบิรีทารมคนสินบาบารีลันทบิคีบากังหันมะนาวอาคัสวานีฟาทาวจิลาเบียสีเรดิโอลีลาทวายนาดิปูคีเดอริบัสรุลีลาซานบิรีบาอัลเทอร์เนทีฟเทเตอร์กีอิลาคังบุ
1: มุยตามัวมุยนาเลดีบากาซีชุเนปีไฮรักกันเนเนไอคุยนาเลดีบากาเซซียาวนุปีกิป
2: โอทูปนิดาตับนังงามัวไฮรักาคุยนาตาครักานุงไอบะฮงนาดินเฮไอนาไฮบดีนั่งนะไฮริโดลาลีจูมีไฮเบนตีเนว่าผมดูแค่ตั้งมาตั้งชาดีไฮเบนีเน
1: ว่าสานะขังจะดีจินนะถงนะไฮเบต้าบันิกายโนฮู้จิกิมาตั้มดาไอเย่กิบเอาหัวหน้าบังอัมดรบมาตั้มสิดาตามโมนะสุกุยนี่ยังไอซีไอบุกอะไรไฮครักกี้ขณะใส่หน้าบ่ายเอาจึงไอเดเนียภาษาภาษาหน้าไฮเบเซ่สิดาตานะสิ
2: ฮะไอเชลเกว่าผมดูโคนะขณะสิโกฮู้จิกมาตั้งแค่ตั้งชาดี
1: ซาโรยซาโรยบะไอหนูบุไฮระดีเนียมาตั้งสิสุกซาโรยบะขังเย่บะ
3: ตามโมสุตาบีระเบนัตรอไอ้ยามีใครสิอีสิมาเกี่ยวให้สิงสิ
4: ไอ้ที่มันน่าหายรู้สิลานบดีนัดที่ไอ้ยี่ทวีบุษเชลสิกาปังกลสิไอ้ทุกทุกเรื่องต่อเรื่อง
3: ไอ้คนนี้พักลงขารักเลยสุเลยสิห้องตรงนั้นไปเท่าสิตาม
4: บี
3: สมนันนุ่มตีกี้สิมันน่ะง้างบตาบุษเซไอ้ข้างบังอัมดีตาม
4: พักลงขารักเวรสิเลยนะพ่อตัวรัก
3: เฮ้ย

0: ้วสิรู้ปะดอเฮาสิกติมองพำไหนกีนักตะยางนะยังนะไปสิลักลีดีตาซา
1: อีตา
0: หักสังเสนักทกตนะอโมกตังไปบังอำลาบดี
2: ไปกี่กะชุตุยนี่มาเช่ไม่ใช่ไปกี่ตัวนี่มาเช่ดิไปนะบ่มากกเช่ก็เห็นถูกเด็กเป็ดขังระมาคงมาสาก้าวจรบชูมากกที่ทัดเล็บนี่นะไปไม่ถึงกับมโนยดนะพาร์เอ้มาเช่ดิกกเช่มาเช่ดิกิสิลักเก้อืมเชี่ยวดิตาฮอร์รอยเอ้ย
3: ตาตัวนั่นเช่นักเชี่ยก็มาพาไปสิดะฮาร์เอาขึ้นมาเนี่ยว่ามาเช่ทำแต่งานคิดเลยเนี่ยว่าบ่ก็ก้าวขึ้นมาเนี่ยไอ้สุกริน้อมตั้งพันเรตะกอกริมมตั้งพาระบดิน้องไอ้เครนนะมงุนดิกจังตาดนะบ่
0: อีตานาวเซกนุงซีบีตายบงมีกีมัจินจากโอยนะปกลุบกีมาไหนกะนาดบุนินดาตอรุโดยโนอีตาไอ้คุยดะสุตารอยให้นิงไงเลยติโก
4: Manita.
0: Ita nong siya ki awaba siya.
4: Ita taray ko piya.
0: Ita.
4: Ita da chiksin biyo ko. Ay gida magta di kandiru no.
0: Pibam siya. Siyaw na lo silag na si pao. Ita nga krasi. Hiye tong bagi wakal si di. Ta doktrine siya. Ita nga krasi.
4: Ita.
0: Sa humzaw bigano. Mongpam na maang da tali ko ita.
4: Ita budi ne. Makway na kaisu pambiroy.Pisak supik pa nina niya. Luwad pa da niya. Kaiso kang huwag ko ita.
3: Ay, ay. Nga nin he. Ay, kari nga no. Saong chawin he. Ay, kam na huye. Pare do. Nga kara nin he.
0: Loire da na. Nasidi ay iso.
3: Adjali ni. Masidi. Yang ko da pasari he. Maring tari ha. Isang karin he. Lohon poichi bagi mati makum lainang mara sida. Sian pum kangdar dina aigi kutat tarado. Tatun! Tatun na nauksik pajara basu. Aishu ngakrama bim di bhaare tatun.
0: Ita! Ita! Hingna na ba tselo bara hai babu. Mong pum da tsen silo yung hai badu mag tokre. Mung hadana, chen chong dana, tumin nalai zaram labati. Awa basi, taramoy da bani ko ita.
1: Ita, hausik ti, lausing pikpat na tagi yarag na tari do ita.
0: Ita, ngasi hai ba numit si dagidi. Ita, ay ko yawum se. Kainaro, senaro, tamkramale.
1: Ita!Kari kumugi na tabo. Kari pambay lahiri bagi. Nung siina kamin na banat na na.
0: Ita di, tayo bang migi kutta. Taga mo ayok ko ita.
1: Ita!
0: Ita now, sir! Aiso, ita ginatong ilaglagi ko.
2: 다른 생각라 조금 파그네. 아이 수마기도 기타도 마땅히 파는 게 됐고.
3: 어 따돈. 아 따돈은 나오게 아이는 나그라 아무 맘도 파나려고 들어왔을래고. 아이 아무 맘든가 파나려고 현부 따나세.
5: 야에 따돈 야에.
3: 그리노 아무땅가 파르가 망원되기 해려버디 누가 그랬니다.
0: 이따 아니네 타이방 미기 마쿠따 따그라가. Itom ta hingauraga kai dauroni Aisho na khoi gi na tung lak lagani Ai taibang migi makut ta da na ba